0: ไม่มีตู้นี่แล้วอ่ะ
1: เอ้ยทางนี้มีหน่อยสายสอยชิงควันเหรอ
0: ตรงนี้สิชิงควันเหร
1: อชิงควันกันไปได้ไม่สอยว่ะเหรอเรียงก้าวให้มี就急忙赶到
0: 哎呀你没来过我哪一我都在你是为家家用把戏哦突然那都所以送给你进来是为了我爱我不应该都是我家的哦天朝路的好只要你哪一些爱好几年百度
1: 我可能我会读书你在是谁来的呀
2: 因为我可能孙在杰什么姓的前方王东东嘛
1: 我们那乖乖那是怕老幼你躲掉我不是这样的
2: 小爷别过小爷啊哎呀